0: โอ้ยกะเต่าพะเลาะกูโตในเวลาพะเลาะได้น้ำโตกะเต่ามาต้าใส่กี่เต็กเนาะอันนี้กว่าเกสปัวสูบบ่อทุบ
1: กี่ตัวเนี่ยดักพะเลาะเต่า
2: ดักมาก็ได้กำดานี่มุตโต้เนี่ยละค่ะกันนั่งละค่ะกับสีเรียงเนี่ยจารีละเกะมาพะเลาะกับพะเลาะเนี่ย
1: ไม่ได้สังกัดตุ้งดีไซน์เจ้า
2: ตาพะเอ็นแล้วก็เราใช้พะเลาะกับกู
0: ที่เลี้ยงกับกูนี่กูอัปเดตละแค่เนี่ย
2: ไงคุณนี่เลี้ยพะเลาะนี่มันไปมาเก็บเงินไปสมัวข้าแม่จารีกับมิตโต้มันไปทำมุกกับเรสีพะเลาะเนี่ย
0: บวกกับตัวซิมโป้มาป้าเด้
2: ละเกะรอมันเต้าได้บอกกันได้เกะละเกะ
1: ตุ้งดีไซน์น
2: ั่นมันเดียวมันนี่นะเนี่ยเน
0: เนี่ยปากเกี้ยขมานี่ยังเงี้ยไม่เป็นไรกูไม่กล้ามาแรงเครตอก
1: ันเนี่ยมาโตบ้าเดี๋ยวนั่งกูยังอาสวะขมิงกินยังเด้
0: ยี่เด้งละคอกสตีเรียงน้องมันเด
2: ้เด้กะกะกระวัตอะไรนี่มันก็ยุ่งวัวยังปากกูต
1: ุ้มไปกี่ตายกันยาดีมไปยังอาสวะกี่ตายกินยังเนี่ยกินละเด้
2: เนี่ยปัสสาวะกันยังงามเลยมีเมียแกกลวนแกได้ได้เป็นไรกลวนแกกลวนมีเมียได้เงาหัวกูตายได้เงาหัวกูตะกับไม่ตกได้หรอกแกไม่ไปเนี่ยแล้วแกก็สกี้ของแฮมมูโต้ได้แล้วแก
0: เนี่ยที่สี่เนี่ยกี่มีเมีย
1: ปัสสาวะกี่มี
2: เมียงามงามปัสสาวะงามแต่เดี๋ยวน่ารับแกเรื่องกูตัวดีงามได
1: ้ปูโอเคงาม
2: เอางามตัวโต
0: เ
2: นี่ย
0: เนี่ยมูนี่
1: นะนะอ้ําเดี๋ยวดูเด็กกินกี่ตาย
2: เอา
1: เนี่ยไม่ได้ปลาเลาะอีเนี่ยดูโล
0: อีเย็นใครทอผ้าดำ
1: นายอ่ะมาไว้
2: ไอ้อ
1: น้ำมะกุจิบ่ได้ตาได้ติเนี่ย
2: บักโกคุณจิตเครตาเนี่ยมาเห็นตะการนุ่นเนี่ยนับคุณจิตคุณจิตเนี่ยพะละเนี่ยตะการเปรียกกะเกตการ
0: เครตาใครอ๋อคือบัก
2: ก่อเนี่ยเครตาใครอ๋อยอดกูก็เ
1: งี้ยเนี่ยมากูกูได้ง่ายภาษาก็ได้เร่กูได้ไวง่ายนะก็ไม่สุดวัยอันเต้ก็ตัววิเศษง่ายๆเกตัยก็ตัววัยเด้ตัววัยเด้บ
2: ่เต้กันนะบ้าลิดอะเต้กูมาดักเครตาเนี่ยไวต้อนะดิตุจั่วก็คุณจิตเนี่ยตะตะการตะเดียเนี่ยกูให้ได้บ้าเนี่ยนั่นน่ะหมูเนี่ยเครตา
1: ใครอ๋อเต้บลีสิดาโจสิดาเนี่ยโตนั่นน่ะหมูน้ำหมอมันตู้ไปละเก
2: น่าเอ็มตัวไว้ตะคุณมู
0: ดังจี
2: แ
0: ค่
2: น้ำมากระไม่เนาะการเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุณมูยันน่าหนูคงขายยวงคิดแต่ละกับใบเอา
0: เนี่ยอุดยาทารีดเดือดใจน้ำมาเอ็มเปรี้ย
1: งต่อสู้ให้เดี๋ยวกูได้หนูมาไอ้ตัวนกซาจารุกกลับมา
2: ปากเกี้ยงามงาม
0: น้ำมากระต่อเดือดตัวนั้นได้ดีงามมูนี่เนี่ยน่าตะมวยดวบหน้าตี
1: อุดยาตัวประสวยได
2: ้อุดยาเอ็มเบาเป็นเนี่ยตัวเล็กแต่ละหนุ่มเปียก็แค่ในไงยืนน่าเล็กแต่คุณแม่อุดยาไป
0: ตะการเนี่ย
1: อูเด้ตัวไหน
2: อูเด้อูเด้กุญจีเด้อตอเด้ไว้ในบิลาใบ
1: กุญจีน้ำมันกุญจีบนใดเด้ใ
2: บใบใบปันสุ
1: ใบปันสุตอเนี่ย
0: ไปไปกันนี่ก็ได้ชูเรียวรังคริตอก็ตาย
2: น้ำมันกันชูเรียวตัวเด้ตูตัวตอกุญจีบาก
0: คนไหนแต่กุญจีดันคริตอเด้
1: เอาน
2: ั่นนี่นะตาวไอ้บากกว่าอย่
0: าอารามไอ้เงี้ยรบน้ำมัน
1: กับปะเนี่ยไปมาเจ๊ไอ้บากก
0: ับปะพะเลาะความันกับเท้าพะเลาะคุตะไว
2: ้เนี่ยไปกับละแกงเนี่ยดูเราเอาไว้ในเวลาเจ็ดเดือนง่ายๆเดี๋ยวเขาบอกได้มาละคือตาข้าไม่ให้นะตัวไอ้เนี่ยโบราณเนาะคือตา
0: จ้าเดี๋ยวน้ำมันเท้าน
1: ิ่งได้ปุ้ยเนี่ยปะเลาะเนี่ยอุปันตัวไว้ได้ไห
2: มมันได้อ่ะ
1: อีนายตัวใหญ่เนี่ยกูว่า
2: ปัวมันน่าบ้านนู้นเป็นตัวแสบ
1: อย่างเนี่ย
0: สิ่งที่เราจะได้คุณต้องอันเต็กกับคริสต์มาสให้เราสักอะไร
2: ได้ได้เลยอุทัยเนี่ยสิ่งกับตาสูงว่า
1: บ้าน
2: เรา
1: เป็นอะไร
2: น
1: ี่
2: เรา
1: ได
2: ้อ้าวชาบูดเนาะ
0: บ้าบูดเต้าก
1: าตาพะเลาะด้วย
0: กาตา
2: อายุนานมุ่งเน้นมุ่งหมู่บ้านได้
0: มันตัวดิ้งกระเด็กกระเด็กกระเด็ก
1: มุ่งเน้นมุ่งตัวไปได
0: ้หนออู้เดือดได้บลาโม่ต้องได้ย
1: ังไม่ยากละบ้านสโลเดือดได้เดี๋ยวนั่นน้ำมูดเดียวไปเสะเดียงละมาตัวนั้นไปอ่ะ
0: ห
1: นอ
0: แ
2: ม่เนี่ยเราเก็บมาเลี้ยงงูเลยเราเก็บมาเลี้ยงงูไปกินยาบวดได้คุณน้ายาบวดไงเจียนเมียมาปลาใหญ่มาได้ยาบวดก่อให้เราไปให้เด้งลิมาโปรซี
1: ก็นี่ก็คือแต่โบราณภาษาตัวเ
0: ก่งชอบพ่อบังอ่ะก็โบเรียนลิมาโปรซี
2: นั่นเมียก็เด็กไงไม่ได้
1: เรดสปลอริง
2: เรดสปลอริงลิมาโปรซีเฮโบก็ไปให้เด้งลิมา
0: เฮโบก็ไงลิมาโปรซีมามา
1: เฮ้ก็เกย์กันได้ก็กระโดดกันตาเดียวมันดี
0: น้องมาด้วยได้ไงอ่ะบุ๊ก
2: น้องน้องกูน่าคิดว่าแค่เนาะก
0: ูมาด้วยได
1: ้ตั้งกระเดียวปลาล้อได้เนาะ
0: แต่เด็กไงด้าตุ๊กแก
2: เฮ้ยไม่ดูดู
0: ไม่ดูดูด้าดูเลย
2: แ
0: ต่ว่าตัวเงี้ยเนี่ย
2: กี่น้ำมาตีอะไรตัวไอ้ตะกี้ก
1: ็เงี้ยมันมีเงี้ยเงี้ยเงี้ยกี่ตัว
2: เงี้ยบูโจเงี้ยสกา
0: เ
2: ล
0: ยยังไม่ได้สมัยอะไรอ่ะตุ๊กดีตุ๊กไม่พี่ก
1: ็ได้โมเดตโน้สมัยได้เนาะไม่ก็เกียร์ใสกลุ่มมอการดูปลาล้อ
2: ดิโตโตโตเนี่ยทะเลบางโกเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยโลนี่นะให้กับปลาได้ได้ซูมไปอ่ะท่านอยากดูเราพิเศษแรงเอาเด็กก็คิดแต่ได้ยังไงนะได้ได้ดูเรา
0: ได้เราต้องพูดยังไงได้น้ำมันอย่างน้ำมันอย่างว่าเขา
1: น่าสาวอย่างเด็กเปลี่ยนโตแค่เดี๋ยวพิเศษแรงเงี้ยเ
2: งี้ยเงี้ยกับบ้านใช่แต่เงี้ยนะแม่เด็กบางโกขนาดเราแรงเงี้ย
0: อันนี้ boleh kah
2: อือ อ๋อ ดิงาเลยไว้นะเบไลไงก็คิดออกกับพลายุ่งกันแน่ก็คิดนี่กิตาทําบาโรเตละไว้งั้นนี่พิเศษปยาหลายเปียก็กูนะหลายอย่างได้พลาคือตาเนี่ยยามแกอารมณ์ทํา
0: บางกูทําบางกูแกมากทําบางกูเด้ดูดอกกูดินี่อูดอน
1: นี่นี่ข้ามีแลเมมเบอร์บาลาสิดาเนี่ยกูอยากกู
2: อย่าดี
1: เนี่ยตั้งโต pemon ngadu tu pemon
2: no ya
0: ah nama te pemon
1: eh yang de surat cinta du tu to maya bertemu makan ni kata temu du tu lo kita wai antai du lo tau ni dah kita
0: ni bulan
2: ya support de nyai duk kada du lo nganya dia lo nyau demi le makan ni dengan mai de anak de ngemai de jalai support de menu jai dia
0: oh
2: kita yang parai menu orang kan bapa kri kuah lah bagi kita tahu nyama ge support de hidup
0: kelompok bapa dah parai
1: tu parai
0: kan dia nan ni kad de bisa lembia baik belah mong urang
1: bisa tahu bisa meruan kat tau ramot kena dai
2: antai dah sebut ke parai lagi nyau kita lagi cengah berjalai lagi
1: nyau men antai de pia bertemu do tua do lo aku
2: bapa bulan
1: tu di do lo nuai apa bulan.

0: โอ้ปังันตะคำสุบะแยงสเปรย์นะกระกาสุบะมูเดะกระกาลิมาริงเงียดนะอเมดวาริงนะอเมนังกับอภัยกูเด้งอโตบักชังกอสุมาละมาโอคำนี้สุบะดาราคำสุบะงนะบายูกูเด้บักบายูสุมาเนี่ยไปสิได้ในบุแยงเนี่ยสิได้ก็ตัวไอ้เด็กงั้นว่าในเก็บบ้านสันเนี่ยง่ายนะดิกายันโตpengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke dara-dara bekenya magaya nya kurang udah delua udah lu benumpu semua udah ke ngau kami tu pinaya nah lebih hari ino udah silia bajia magaya kurang ya geburaya ya gebajia laki sigat magaya kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
2: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.